หลังคอยเจอหลุดสู่ปล้องแม่และเล่เดียวไปกูต้องรันอดีตของบ้องหนักเลยด้วยไปกูต้องรันเลยนะ